0: ไอ้มาม่าไอ้ฮะเลนเฮ้ยนึกว่าบุกนานตั้งแต่เบรนี่สักเฮียก็ดูมันมุสักครั้งนู้นครั้งเดียวก็ตัวที่เอาวางกี่ปันหัวรุมสักครั้งจ้าละไอ้ตาเรื่องนี้มาม่านังกว่าม
1: าไม่บ้าไม่บ้าหลักกันนี่ให้มาเป่ากันมาถือปีละตีกันหนูก็ยังคุยเรื่องเกี่ยวกับ
0: เฮ้ยยุโรปต้องไงอยู่ด่ะ
1: ยังไงเลยพัดเสียดูที่ไอ้ไม่เข่งตลกทุกเซลูกที่กี่เอาต้องไงปีน้องคุยยังนะค่ะตะกี้จะสรุปคิดกันแล้ว
0: โอ้ปุโรโอ้ยาเร่
1: พี่รวนดูห้องตรงนั้นประตูสิไอ้คนเดียวเราทุกเซลูกที่กี
0: ่เฮ้ยหอยชยุ่งมาสิเฮกอยู่ตรงนี้ตายท่า
1: สิคนเดียวเสียงตรงห้องตรง
0: ก็ได้พี่รวนห้องตรงนี้อ่ะชักจังก็จะหูมังนึกว่าจะจุดนี้ให้
1: พอดีฉันหูมังแต่ทุกเสาร์ละนะไอ้ยี่พี่ฉันหูมังหูจ
0: ังยาเรนี่ยาเรนูหูบุรนูวัยนะดมอิงใคร
1: ไม่ก้าไ
0: อ้หนุ่มเลยอังกังหินดูบุกอะไรกันเรื่องนักใครกันเนี่ย
1: แล้วแต่มาลุยสักหน่อย
0: โอ้นั่งอุตบุตรที่ทันต้องมาให้เรื่องกันได้สักครั้งจะน้อยนะ
1: อ่ะมวยบ้าอีมุ่งเดินเชื่อละสิระ
0: โอ้โหมาม่านั่งไหนหลักปกิหน่วยประตูอุตนะไอชูทงหน่วยครับจานินเฮงประตูไอโคไอนั่นหลังไปชั่งลูกปกิเชียนตาลูกปกิวาดิการินต่างดีเนี่ยนังบัว
1: เชียนทำดีดีมวยบ้าบ้านเฮียนมารู้หัวยัยหัวดีมวยบ้าให้ชัวร์ให้บันนี่เชียนดูกายามปุระปก
0: ิเฮ้ยยามิฮันดักตินั่งกี่ชานายมารีมสุชาน
1: ไอ้มารีชาบบุกคนนั้นนับพังเลยปะเน
0: ี่ยเอ้มารีดนับเย็นเนี่ยลูกสังกมมต้องชุดไล่สระขั้วอยู่นี
1: ่
0: ให้ยังไอ้เนี่ยยุ่มตั้งเลยแล้วกันอุนันนับ
1: ดูดียามนับพังเลยปะจานีนะดูมาตรงดูดีอามุกสั่งเล่นุชิระมวยบ้า
0: ตั้งดีจะลูกเหี้ยขั้วมามาดูกี่มาตรงดานั่งไงก็อิจฉาสิงก์ฮาราวงไงนั่นเลยมันเอาเย็นขั้วบ้านาทีน้องโบกระไรจะลุยนู่นเนี่ยนาพี่น้องก็ยังน่าลีดบัว
1: สัตว์ตะบกุยเรียให้ดนะอีปามเดชลุบันิด
0: าอีกูบอกคอยอีนี่บอกคอยกัดดีอันนั้นก็ดียาวดีกว่า
1: อันนั้นอีกที่ยาวดีเย่คอยปะบุ้งโดปาดกุมลุบดูดาน้องนั่งละมาเลยอันนั้นนิ่งทำเสร็จให้เขาเวียดูขัดนี
0: ่โอ้ไอ้มารู้แล้วมันลังไปดัดนั่นเลยบุญเนี่ยจงอักตียอรุสุงงามดีว่าโอกาสนั้นตัดดีว่าขังดับไปตัวตาเรตยักษ์ขังเรตนายรบไปสิ阿杜

0: นังไอ้นักข่อยคนเดียร์เรื่องบัดนี้มาทั้งชุมชักขี้บุตรน้ำข่อยนี่มันก็ยังนุ่นักขี้ดรามันนี่
1: ฮู้
0: น
1: ี่
0: น
1: ั่นนี่ฮู้นี่ต้อง
0: ฮู
1: ้ฮู้นี่อุณาตบะ
0: เจ้ามีกุ้ยเลย
1: อุณาตบะดูดาอีต้องกินแต่สักเกขันมาสิกุ้ยรับมัน
0: ฮู้ฮู้เดี๋ยวพังเดียวอีต้องพังเดียว
1: ฮู้นี่ไอ้ฉันไอ้ฉันช่างลากไปไอ้ฉันยาวมาขอร้อง
2: ไ
1: อ้ซิงกะรตะกิ
2: โหยๆไอ้ซิงลงทุกข์ซะรู้คิกิบุ
0: อะสิดอสิงะสิดิอีตองอีตาเฮตาซะดินลากปะสิดิอะสโอดอลงมาเกเรตอีตอง
2: ซิงทับิ

0: はいはい、もうさ、な、恋もかだいかだいさからばげね。あ、さなんびや。お、あるび。な、恋もたりべらにへ。
1: 今、なもうれじんへ。かりたくびげだばの今。
0: あ、な恋かな、またれぼうだばどだ。今のそんなはんばにだ。
1: ジムさなんびぶで、まげかだれらんがにへ今。
0: あ、パレパレ、レジェさのレジェさの。いべま、あるび。あ、なんぼ、なまんび、べまんぎ、るほんぼさかにはいぶだいね。
1: ほいま。ちょっとしらいなぶでかり
0: かんばなてぃ、さっかだばねぃ、さっかだばねぃ。れいこくれかいはいばしでぃ、まこいなとぼだ、いこいなさっぱ、いこいなとぼだ、まこいなラッパ、ほんなさにねぇ。
1: ほいま。
0: いまぎんがと、さなぎまりやんたしだぶど。いねんのがいて。いまぎさなぎまりせぇ、なんしろいべま。い
1: やにでま。
0: せせせ。いまぎりせぇ、なんしじゃろせぇ。なんぎなんさぶど、いろんろんぶど。いまぎんばのがいてはば。
1: 今あげど、今あどんしびゅうだ。あげり、あるぽまりまちゃあしんあどんやに。あるぽおいればしゅう、あしんぶやまりしり。
0: あるぽとしゅうらぬしゅうらぬ。今あげあしんぶせえ、なんぎごいじゃろ。せせせ。あ、今しじんどせ。せせ。ほんとおせえ、
1: 今しじんどせ。今、
0: 今おだで、やはんのぼくせりねしり。あ、今ね、今おだぴらぶに。
2: りっまりし、おいじゃろはいだな、しじんびだな、かすとうしゃさり。もしきれだぼうとか。
1: 今、아이는타버인캉샬람다이다이마다기러우라가좀시작에다탐바디이마다좀탐비요
0: 아이마디야할로이래시드라수야래다타버가하이라또이는사띠아두다나띠다이마기오프다야우리바피신두다기낭나밤도아둠세노
1: 호이마
0: 이마디가수히나시즌나라로에아살로살로나타우떡저로살로호레루홍바사빠탱키니해
1: 호이마아이슈타버인캉키당루신제루키게
2: รับยายสิตามุมมราสิทำจะละมินมาเลยนี่มาพัมใจข้างดีจ้าดีข้างเกมาชีดีมาชีตอกตอกไข่ไปเห
0: ให้มาอีมาวิเบียมาใกล้เท่าไรเก
2: ใกล้หนูอีมาเนี่ยตบไปดิสิบอกอีมาเนี่ยอีน่าวดาอีมากิลิกกาดูปิทุอดนะน้ำเมาอันนี้กิมาดักตามีซังมีไข่ไหนบ้างนะตรอก
0: อีอะดูกิโรนังละพี่พี่กามีตัวฮะไอ้กิพัมดัดดีนักวยอีมาอุ้งอักตันนี่ทราบมาเนี่ยแค่นับกันอีสุดทำดีสนานดีนุ่งสีจานนั่นเลยมีนาฬิบะอิมุงเซ่มาฮีลังนับสินกันเนาะยังไงจะผู้กายระกักว่างนะราววันนี้ยัยกายมีนุกสังกันนั่นเอาเซ่งาสีมามานับกิลหงบัสกัดดอรีมานาชีริบังกิมารีเซ่อรุปันีอะดูนะไอ้น่ะไอ้กิลิกมารีเซ่ชินารู้หายตานับพี่บันีมาเสียดมห้องในนะอิมุงชา
2: น่าฮันนิ่งอ้นสักเอาบันุมิตาซูอิมากิอุปุดุสบายพักนะหังดกตุนะอินาวดาอป้ามาป้ามาขลลิดนะอีน่าวนะป้ามาป้ามาคันดูนะเช็ดขี้บดอไอ้คังลำรวยนะคันบดอไอ้กิดมักแต่ดีอีมานักการีหันในยิงบิขี้เก๋น้ำเมาอันนี้เลยมีนะบดามิจังมีใครไหนบกิทับกโตเต้าบินุสะดูกับอีน่าวนะอีเฮียนเฮลิกาเนสูหายจะบ้าใจเย
0: ่สนานบีลานะคันกันุนั่งกิดเช็ดไปอินบังงามลำรวยดับบะมาตั้มมาตั้มกิโวยบะพิโรนะอุปูทันนะทันนั่นเลยน้าน่าวกิดก็สุเลยเจดี
2: ข้าได้คิดสุเฮมันบะอะดูกิวานิอีน่าวนะบุมิท่านะบะไอ้กินีบุหายละดีทว่าชาบิดะบะอาศิบุมันเนี่ยมะกี้มาสัตโล
0: ฉันนั่นบีนั่งดีนะบุยามนะพัตตะบุยเดะ
2: พัตตะบันนี่พัตตะบันนี
0: ่นานาวนุปิเชมาป้ามามาปูปังสุนันเลยรักตะบกีว่านะนังนะหูจะรักปนีอะดูนะนั่งกีกุมนะอวนปอนมาร่างกายนะอุลักตีอะดูนะอินเนนะมาบุขารียังเช่นบีบันนี่เนี่ยนั่งกับมากะมีสังมีใครไหนบกีนัดเต
2: ไอ้คุยดีดีเนี่ยลูกป้ามาเผาไปเฮปินิ่งเดเชอีน่าวน่ะทับกันมาตั้งสตอรี่หายแล้วดิเชงเอาปุถุกตนะปีกันตะบกิง่ายดิ
0: มาดูพิบัมพิบัมกิมาข้าปนนันนินเฮอังเอาบีนังกินุปาดีอีมาน่ะสารกากิทับกันมาตะหัลเล่นาน่าวนุปาดีสารกากิทับกสุตอุดเรมาปานดาไพรเวทพามามาดาทับกมาสร้างขั้วตุกจับนี่ชินดีปวยเองเทวียงปูบกวนดิอะดูเนี่ยอีมาน่ะมาเตียงขัดดังปีบันนี่เนี่ยมาชีดีอาหารละมวยบกิตอกคำทุกปนี่เนี่ยยงเลยเมลัยนายบก

ไหว้ยุทธวัยฟิล์มชิดกิตาบิดีทองอันบะไม่เตะไม่ดีไล่สมัยไม่เก็บเป็นบุคคลเจริญทางสังกัวรานะเสรียงบะทองอันบะไม่เตะนะเสรังบีเซมาทั้งดมุลกุจารีซาฟาวีฟิล์มชิดกิไอบัมชามสิงห์มาดีอารามบัมจอมุนาเก็บเป็นบุคคลเจริญดาคนสบายบุชงนะเสรียงบะอารีบัมชามชัดมานะเสรังบีเซ

0: ายวะเนี่ย
1: โอ้นานกะนากิมะมามะชานอนังนะหารีตบวาพัมมะโดนังนะงอนะปุชละกะตะบะนะติโกอะดุกิชุมะตะตะนังเนนะคังยิบะตะมังไงไอ้ดิปาร์ทเมนต์นะมะกิกะมะกกเนี่ย
2: ไทโ
1: กไอ้บุเมชะทินะบะไอ้บุพัมมะสติกะลอกทอกนะบะมีโอเคนะชะรูซิลิไฮบะเซไอ้จับจานะคานิมีโอเคนะไอ้กิบิปัตตะนะบะมานะชินมะตารากะโซนังนะมาคุยกูเตะกี่ไอ้กี่ปุ่นสีกันไปเสียนั่งกี่ตัวเดียดบัตรง่ายพอดบัตรนัทงนี่ก็
2: ไอ้โหไอ้ชิมตังโมกินน้ำหนักตบหรอ
1: ปุ่นาน
2: การีกินตังโมนตังโมกินพันบุกตั้งงานเกลือไปบัตรที่นั่งงานบีริชิมตังโมไอ้สิกันนานโ
1: อนั่งในโบราณเราเครมนานไอ้บุไอ้นั่งมุดีลานักขักเราเตยังโอนั่งเสียไอ้ก็เฮกปุ๊บนับไปน้ำหมักนี่เฮนักขันเลยบัดนี้mata madu danang dipikli bani na karim te kanglam lo
2: tango
1: nang bupok pa babaga ay bupok pa babaga luna sa anak tinaram ni adu buno matam tira ba extend na mada nang bupok pa babana nang buo ako ikuta sinaram laga sangsara si nagi mahatag yemo nimit adu tege haula pikli ba nang buo ay gi babana ay gi nakta purto na ingonda ngasi lagi di mahagase nangga he pumina bananao magni khan ga da bani hadu nangi khuda do ai goda sinaki nimit adu degi hauna nangbo ai ge hek pumina ba inao magni haina khan ke jingo munahan taibang pan basi da ai gi nang na tanaka na le ri ai gi awa ba da su ai gi nungai ba da su nangu da tanat na ai kana ka tanaru ne ngasi iya mana wa khara kana ngang ki ba da nang na do ai bu waro ra de ai gi thamoi se kari oi gane hey ya ma kari su khan de nang ya ma bu su sa ga no ko
2: na rao la de tengo ai tengo ni ni ga ni la kuma ya no ta ba de tengo pa ni ni ga ja ro bne ai la de tengo
1: ya hey adu ma ta wo ne de ne hey ngai khone mu na ai no de kari hai ki ken he
2: ai ka thok
1: re ai ngasi de hak sang si yam sok thare manung ki ka da changu anga ma lik li ma leibani ma thik ma phai khara ga pur o ai no de hai ki bana to
2: ai no palak no hai tro